0: up. And I'll catch up. You said the job, we said KI. The egg out with job. Maro let these up we go. Didn't send me out so tired. Maro bends each other helpful. And that can be. Don't how can we see them lonely there when land with that? Maro be the way. A jump has said the job. Yoga ka soji ko mukhu khanan me. Mishuna mke na ye. Ata jwe pike ya la. Ngaru di du ye. Owe yu ke. Mita su ko pi. Nam jore ko pi api. Se ye so. Ta bwe se nwe ne cha. Jidu ka gwe PDF ka. Ngaru di du du ye. เดี๋ยวผมก็ยังไม่สนใจเนี่ยอัตตะเปรียบเปรียบกันเนี่ยมีเรื่องที่ดูเรื่องงานรูปมีคนมาดูมาเลยงานรูปเนี่ยตัวเองงานรูปเนี่ยมีเรื่องงานรูปเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งแต่ละกูเป็นจริงจังสนใจได้ไหมสนใจตัวไหนสนใจต้องการจะไหมตอนนี้มีเรื่องอะไรกันครับ
1: Maru, dia mesti apa pun muncak. Maru berjuang cerita cerita. Maru sihat, jodoh sedang lancar. Maru anak tak kau belajar. Maru berjuang lama mencukup. Isteri apa?

0: ปลาม้งนี่ปลาม้งนี่นี่กลายเป็นเจ้ามาข้าซาเกียบาบีงั้นนี่เราจะมาโง่กันกูไม่อยู่ข้าชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ปลาม้งนี่ทำบีเราหาดูโง่นี่ผาชิดปลาไม่รู้หาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ผาลูกปลาไม่รู้เจ้ากันนี่สิ่งที่เราทำได้ที่เช่นเดียวกันงาอ้างวยเมย์สุบีเราเจ้ามาตัดที่มือทาร์ได้ลูกเจ้าว่าเลยเฮ้ยเจ้าข้าใช้เจ้าปลาตัวเด้ได้ไงไม่รู้ใช้เจ้ามาจ้าบุใช้เจ้าก็ชอบเราไม่ยาบุเดี๋
1: 可以，到哪去嘛？可以去嘛？呀。

0: ตาบงลีนี่กายพี่จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่เราจะมางูแกกูเมียอยู่นี่คันชอบตัวบีอ้าฤทธิ์นี่เนาะแมดีปามงลีทายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดป่ะมะรู้งารู้มาอัตตศีลดีอัตตศีลอะไรดูบาเลิกอ่ะมะรู้ติ๊กกะนี่เสกฤทธิ์ทํามาดิฉันเตะตางาอ้าวุ้ยมั้ยสุบิ๊ดเจมาตัดติมวยทาบาเลยลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้เจ้า60จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไปว่าไส้จักไม่จ๋าบุไส้จักก็ช่อแล้วไม่อยากบุติ๊กล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิได้เลยโดยไอ้ไส้จักก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติ๊กล่ะไส้จักก็บ่มาบ่แม่